สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศ

ต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพุธที่19สิงหาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวกองทัพเกาหลีใต้เผยว่าการฝึกซ้อมทางทหารประจำปีร่วมกับสหรัฐที่กำลังดำเนินอยู่ในเวลานี้จะถูกร่นระยะเวลาเข้ามาให้สิ้นสุดลงในวันศุกร์ที่21สิงหาคมตามคำเรียกร้องของสหรัฐการฝึกซ้อม Uchi Freedom Shield เริ่มขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่17การฝึกซ้อมนี้เดิมทีมีกำหนดดำเนินไปจนถึงวันที่27สิงหาคมเสนาธิการทหารร่วมของเกาหลีใต้ประกาศในวันพุธที่19ว่าการฝึกซ้อมนี้จะถูกลดระยะเวลาลงเกือบครึ่งหนึ่งการฝึกซ้อมนี้จัดขึ้นเพื่อให้พร้อมรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยมิได้คาดหมายบนคาบสมุทรเกาหลีเสนาธิการทหารร่วมกล่าวได้ว่าบางส่วนของการซ้อมรบภาคสนามจะถูกลดขนาดลงพวกเขากล่าวว่าทั้งสองฝ่ายกำลังหารือกันเรื่องนี้การประกาศนี้เกิดขึ้นหลังประธานาธิบดีสหรัฐนายโดนัลด์ทรัมป์มีคำสั่งเมื่อวันอาทิตย์ที่16ที่ผ่านมาให้กระทรวงกลาโหมสหรัฐลดการฝึกซ้อมทางทหารร่วมกับเกาหลีใต้ลงอย่างมากในทรัมป์กล่าวว่าการซ้อมรบเหล่านี้ส่งสัญญาณที่ไม่เหมาะสมและเป็นปรปักษ์อย่างยิ่งไปสู่เกาหลีเหนือสื่อเกาหลีใต้รายงานว่าการฝึกซ้อมที่จำลองสถานการณ์ที่เป็นการโจมตีตอบโต้เกาหลีเหนือจะถูกยกเลิกเกาหลีเหนือประณามการฝึกซ้อมเช่นนี้อย่างรุนแรงผู้สังเกตการในเกาหลีใต้กล่าวว่ามีความกังวลว่าความเคลื่อนไหวล่าสุดนี้อาจทำให้การป้องปรามโดยสหรัฐและเกาหลีใต้อ่อนแอลงรายงานของสื่อสหรัฐระบุว่าประธานาธิบดีสหรัฐนายโดนัลด์ทรัมป์กำลังเร่งรัดให้บรรดาบุคคลใกล้ชิดของเขาจัดเตรียมการประชุมกับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือขึ้นมาโดยเร็วในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า Wall Street Journal ตีพิมพ์เรื่องนี้เมื่อวันอังคารที่18สิงหาคมที่เป็นการอ้างคำพูดของเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐการตีพิมพ์เรื่องนี้มีขึ้นหลังนายทรัมป์โพสต์บนโซเชียลมีเดียเมื่อวันอาทิตย์ที่16ที่ผ่านมาที่ระบุว่าเขาได้ออกคำสั่งให้กระทรวงกลาโหมลดขนาดของการฝึกซ้อมทางทหารร่วมกับเกาหลีใต้ที่กำลังดำเนินอยู่เขาเสริมว่าการฝึกซ้อมนี้ส่งสัญญาณที่ไม่เหมาะสมและเป็นปรปักษ์อย่างยิ่งไปสู่เกาหลีเหนือรายงานของ Wall Street Journal ระบุว่าความเคลื่อนไหวนี้มุ่งปลุกการทูตสมัยแรกที่ในทรัมป์ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีขึ้นมาอีกครั้งซึ่งตอนนั้นเขาพยายามโน้มน้าวให้ในคิมจองอึนและเลิกโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือรายงานระบุว่าการประชุมนี้อาจมีขึ้นระหว่างการเดินทางเยือนเอเชียครั้งหน้าของนายทรัมป์ในเดือนพฤศจิกายนซึ่งเป็นช่วงที่บรรดาผู้นำทั่วโลกมีกำหนดเข้าร่วมการประชุมสุดยอดของที่ประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกที่เมืองเฉินเจิ้นประเทศจีนรายงานระบุว่าขณะที่ไม่มีการวางแผนอย่างเป็นทางการในเวลานี้ความปรารถนาของประธานาธิบดีที่อยากจัดการประชุมเดิมพันสูงอีกครั้งกับนายคิมนั้นชี้ให้เห็นว่านายทรัมป์กำลังตั้งอกตั้งใจไขว่คว้าความสำเร็จชิ้นโบแดงด้านนโยบายต่างประเทศเนื่องจากชัยชนะกรณีอิหร่านนั้นยังคงดูเลื่อนลอยในทรัมป์พบกับนายคิม3ครั้งระหว่างปี2561ถึง2562ในระหว่างดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสมัยแรกแต่ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถลดความเห็นต่างเรื่องการปลดอาวุธนิวเคลียร์เกาหลีเหนือโครงการนิวเคลียร์และขีปนาวุธของเกาหลีเหนือมีความก้าวหน้านับแต่นั้นเจ้าหน้าที่ในจังหวัดชิบะทางตะวันออกของกรุงโตเกียวเผยว่าตัวเลขยืนยันผู้เสียชีวิตอยู่ที่13รายหลังเกิดเหตุฝนตกหนักเป็นประวัติการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเจ้าหน้าที่เผยว่ามี1คนที่ตามตัวไม่พบเจ้าหน้าที่ระบุว่ามีบ้านเรือน130หลังประสบความเสียหายซึ่งนี่รวมถึง3หลังที่เสียหายยับเยินเจ้าหน้าที่ระบุว่ามีบ้าน1206หลังที่ถูกน้ำท่วมแบบน้ำเข้ามาในตัวเรือนและมี 1,489 หลังที่ถูกน้ำท่วมแบบน้ำไม่เข้ามาในตัวเรือนเจ้าหน้าที่ระบุว่าจนถึงเวลา 13:00 น.ของวันพุธที่19สิงหาคมมี59คนที่กำลังพึ่งพิงสถานหลบภัยชั่วคราวที่ทางเทศบาลจัดตั้งให้
ขณะนี้กำลังมีการดำเนินการเคลื่อนย้ายรถยนต์ราว 2,500 คันที่วิ่งต่อไปไม่ได้ที่จอดทิ้งอยู่ตามถนนในตัวเมือง

ชิบะหลังน้ำท่วมมีการจัดตั้งทีมงานขึ้นเมื่อวันอังคารที่18ให้จัดการกับรถยนต์ที่ทิ้งค้างอยู่ตามถนนสมาชิกทีมนี้รวมถึงเจ้าหน้าที่จากทางการจังหวัดชิบะเทศบาลเมืองชิบะและรัฐบาลญี่ปุ่นอีกทั้งบุคคลจากอุตสาหกรรมรถลากจูงทีมนี้จะดำเนินการระบุตัวเจ้าของและติดต่อให้เจ้าของรถยนต์มารับรถของตัวเองกลับไปรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐกำลังเพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินมาตรการต่อศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ด้วยการใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อคณะผู้บริหารที่รวมถึงนางอากาเนะโทโมโกะผู้ดำรงตำแหน่งประธานศาลดังกล่าวนางอากาเนะเป็นผู้พิพากษาชาวญี่ปุ่นที่เข้ารับตำแหน่งในปี2567กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการจากนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศเมื่อวันอังคารที่18สิงหาคมโดยระบุว่า ICC นั้นทุจริตและถูกแทรกแซงทางการเมืองอย่างร้ายแรงและกล่าวหาว่าศาลดังกล่าวใช้อำนาจในทางที่ผิดมาตรการคว่ำบาตรเรียกร้องให้มีการอายัดทรัพย์สินใดๆก็ตามที่อยู่ในสหรัฐกระทรวงการต่างประเทศยังกล่าวหาอีกว่าพร้อมที่จะดำเนินการเพิ่มเติมจนกว่า ICC จะไม่สามารถคุกคามอธิปไตยของสหรัฐได้อีกเจ้าหน้าที่ของสหรัฐคัดค้านการที่ ICC อนุมัติการสอบสวนข้อกล่าวหาว่ากองทหารอเมริกันในอัฟกานิสถานก่ออาชญากรรมสงครามและประณามหมายจับที่ออกให้แก่นายเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลในข้อกล่าวหาก่ออาชญากรรมสงครามเช่นกันนอกจากนี้สหรัฐยังได้ใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อผู้พิพากษาและอัยการที่เกี่ยวข้องในคดีเหล่านั้นด้วย ICC วิพากษ์วิจารณ์มาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวโดยระบุว่าการพุ่งเป้ามาที่ ICC จะบ่อนทำลายหลักนิติธรรมและทำให้ระเบียบกฎหมายระหว่างประเทศตกอยู่ในความเสี่ยงโดย ICC ยืนยันว่าจะยังคงทำงานอย่างเป็นอิสระต่อไปเมื่อวันอังคารที่18สิงหาคมรัฐบาลญี่ปุ่นได้จัดการประชุมครั้งแรกของคณะผู้เชี่ยวชาญเพื่อหารือเกี่ยวกับโครงการใหม่ที่จะช่วยให้ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นและกฎระเบียบในการดำเนินชีวิตประจำวันโครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปรับตัวเข้ากับสังคมญี่ปุ่นได้อย่างราบรื่นนายซูซูกิฮายาโตะรัฐมนตรีช่วยว่าการสำนักคณะรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบนโยบายเกี่ยวกับชาวต่างชาติกล่าวว่าการจัดตั้งโครงการนี้เป็นประเด็นสำคัญจากมุมมองของการทำให้สังคมที่เป็นระเบียบและโอบรับทุกคนเกิดขึ้นได้จริงเขากล่าวเสริมว่าเขาตั้งเป้าที่จะสร้างแผนงานที่มีประสิทธิภาพแผนดังกล่าวจะครอบคลุมเป็นวงกว้างตั้งแต่ผู้อยู่อาศัยระยะกลางถึงระยะยาวนอกจากนี้การเรียนรู้ทางออนไลน์ก็จะเปิดให้บริการนอกประเทศญี่ปุ่นด้วยหัวข้อในการประชุมประกอบด้วยเนื้อหาและกลุ่มเป้าหมายของโครงการรวมถึงวิธีการสะท้อนผลลัพธ์ในการคัดกรองสถานะการพำนักอาศัยคณะผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่าจะดำเนินการหารือต่อไปโดยมีเป้าหมายที่จะเริ่มโครงการนี้ในปีงบประมาณ2571จบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 เมกะเฮิรตซ์ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์ nhk.jp/thaiขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพฤหัสบดีที่20 สิงหาคม 2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าววันพฤหัสบดีที่20 สิงหาคมเป็นวันครบ1 สัปดาห์หลังเกิดฝนตกหนักเป็นประวัติการณ์ในจังหวัดชิบะประเทศญี่ปุ่นใกล้กับกรุงโตเกียวเจ้าหน้าที่ทางการระบุว่ามีผู้เสียชีวิต13 คนและมีผู้สูญหายอีก1 คนบ้านเรือนประมาณ 2,700 หลังถูกน้ำท่วมเจ้าหน้าที่ในเมืองชิบะกล่าวว่ารถยนต์ที่ถูกทิ้งร้างบนถนนเกือบทั้งหมดถูกเคลื่อนย้ายออกไปแล้วแต่การระบุตัวเจ้าของรถยังคงเป็นหนึ่งในความท้าทายปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาในจังหวัดชิบะตั้งแต่เย็นวันที่13 สิงหาคมจนถึงเช้าวันรุ่งขึ้นนั้นมากเป็นประวัติการณ์โดยเมืองชิบะได้รับปริมาณน้ำฝนราว3 เท่าของปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยของเดือนสิงหาคมภายในเวลาเพียงครึ่งวันทางการได้ออกประกาศแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินระดับ5ซึ่งเป็นระดับสูงสุดสำหรับฝนตกหนักใน22 เมืองและเขตปกครองส่วนท้องถิ่นและยังออกประกาศแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินระดับ5สำหรับดินถล่มในอีก6 เมืองด้วยเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดกล่าวว่าบ้าน3 หลังพังเสียหายอย่างสิ้นเชิงบ้านอีก78 หลังเสียหายอย่างหนักขณะที่บ้าน49 หลังเสียหายบางส่วนรวมแล้วมีบ้าน 2,695 หลังที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมรถประมาณ 2,700 คันทั่วทั้งจังหวัดเสียหายจนใช้งานไม่ได้เนื่องจากจมอยู่ใต้น้ำท่วมมีรายงานว่ามีการเคลื่อนย้ายรถออกไปแล้วประมาณ 2,500 คันที่ถูกทิ้งไว้บนถนนเมื่อวันพุธที่19นายโมเตงิโทชิมิตสึรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นกล่าวว่าญี่ปุ่นจะจัดทำแผนความร่วมมืออย่างครอบคลุมเพื่อช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจและภาคพลังงานของซาอุดีอาระเบียและอีก5 ประเทศในอ่าวเปอร์เซียที่ได้รับผลกระทบทางลบจากสถานการณ์ในอิหร่านเมื่อวันพุธที่19 สิงหาคมนายโมเตงิได้เข้าเฝ้าเจ้าชายไฟซอลบินฟาร์ฮานอัลซาอูดรัฐมนตรีต่างประเทศของซาอุดีอาระเบียที่กรุงริยาดทั้งสองสนทนากันประมาณ2 ชั่วโมงรวมทั้งการหารือกันช่วงรับประทานอาหารกลางวันด้วยนายโมเตงิกล่าวต่อเจ้าชายไฟซอว่าญี่ปุ่นจะช่วยเพิ่มปริมาณสำรองน้ำมันในภูมิภาคเอเชียภายใต้กรอบโครงการ Power Asia ของญี่ปุ่นเขายังได้แสดงความปรารถนาของญี่ปุ่นที่จะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับซาอุดีอาระเบียซึ่งมีทรัพยากรพลังงานอุดมสมบูรณ์เจ้าชายไฟซอลทรงยินดีกับข้อริเริ่มของญี่ปุ่นและตรัสว่าซาอุดีอาระเบียจะดำเนินการในเชิงบวกเพื่อรักษาความมั่นคงด้านพลังงานสำหรับตลาดระหว่างประเทศรวมถึงญี่ปุ่นด้วยกระทรวงการป้องกันประเทศของญี่ปุ่นวางแผนที่จะขออนุมัติงบประมาณสูงเป็นประวัติการประมาณ9 ล้านล้านเยนหรือประมาณ 1.87 ล้านล้านบาทสำหรับปีงบประมาณ2570นอกจากนี้กระทรวงยังจะขออนุมัติงบประมาณสำหรับมาตรการต่างๆเช่นการนำระบบสนับสนุนการตัดสินใจโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โดยไม่ได้ระบุถึงต้นทุนที่คาดการไว้ค่าใช้จ่ายบางส่วนยังไม่สามารถคาดการได้เนื่องจากคาดว่าการหารือเพื่อแก้ไขเอกสารสำคัญด้านความมั่นคงแห่งชาติของญี่ปุ่น3 ฉบับจะดำเนินต่อไปจนถึงสิ้นปีคำขอของทางกระทรวงจะมุ่งเน้นไปที่ขีดความสามารถด้านการป้องกันประเทศเพื่อตอบโต้รูปแบบการทำสงครามแบบใหม่ที่ใช้ AI และโดรนนอกจากนี้ยังจะให้ความสำคัญกับความพยายามในการเสริมสร้างรากฐานการป้องกันประเทศและรักษาขีดความสามารถในการต่อสู้ที่ยืดเยื้อทางกระทรวงมีแผนจะจัดตั้งระบบสนับสนุนการตัดสินใจโดยใช้ AI ที่กองบัญชาการปฏิบัติการร่วมซึ่งกำกับดูแลกองกำลังป้องกันตนเองทางบกทางทะเลและทางอากาศนอกจากนี้
ยังมีแผนที่จะนำระบบคลาวด์ที่ได้รับการปรับปรุงมาใช้และพัฒนาขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงที่ยิงจากใต้น้ำด้วย

นายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนแสดงความพร้อมที่จะมีบทบาทเชิงสร้างสรรค์เพื่อสันติภาพและเสถียรภาพในคาบสมุทรเกาหลีต่อไปในฐานะประเทศเพื่อนบ้านที่สำคัญที่สุดนายหวังกล่าวข้อความข้างต้นในการหารือกับนายโชฮยอนรัฐมนตรีต่างประเทศของเกาหลีใต้ที่กรุงโซลเมื่อเย็นวันพุธที่19สิงหาคมนายหวังได้ตอบรับคำขอของนายโชซึ่งต้องการความร่วมมือจากจีนในการทำให้คาบสมุทรเกาหลีปลอดอาวุธนิวเคลียร์และช่วยให้เกาหลีใต้กับเกาหลีเหนือได้กลับมาเจรจากันอีกการหารือครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่หนังสือพิม

The Wall Street Journal รายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกำลังเร่งรัดให้คณะผู้ช่วยจัดการประชุมกับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือในฤดูใบไม้ร่วงปีนี้เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าจีนจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางการประชุมสุดยอดหรือไม่นายหวังตอบว่านั่นเป็นสิ่งที่เกาหลีเหนือและสหรัฐควรตัดสินใจพร้อมเสริมว่าสหรัฐต้องเปลี่ยนนโยบายที่เป็นปรปักษ์มาอย่างยาวนานต่อเกาหลีเหนือจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาญี่ปุ่นในเดือนกรกฎาคมแตะระดับ 3.44 ล้านคนเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าถือเป็นการเพิ่มขึ้นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมีนาคมแม้ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจากจีนจะยังลดลงอย่างมากแต่นักท่องเที่ยวจากเกาหลีใต้ไต้หวันและจากที่อื่นๆได้เข้ามาช่วยชดเชยส่วนที่ขาดหายนี้องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่นเปิดเผยว่าตัวเลขเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่าในเดือนกรกฎาคมมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาญี่ปุ่น 3,442,100 คนถือเป็นสถิติสูงสุดสำหรับเดือนดังกล่าวเมื่อจำแนกตามประเทศหรือดินแดนพบว่านักท่องเที่ยวจากจีนไม่รวมฮ่องกงลดลงร้อยละ 56.1 เนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศกำลังตึงเครียดแม้จะมีจำนวนนักท่องเที่ยวถึง 428,000 คนแต่ตัวเลขนี้ก็ถือเป็นการลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่8เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าขณะเดียวกันเกาหลีใต้ครองอันดับ1ด้วยจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาเยือนญี่ปุ่นกว่า 894,000 คนเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.9 นักท่องเที่ยวจากไต้หวันก็เพิ่มขึ้นเช่นกันมีจำนวนกว่า 763,000 คนเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.4 จำนวนนักท่องเที่ยวจากฮ่องกงเมื่อเดือนกรกฎาคมของปีที่แล้วลดลงอย่างฮวบฮาบเนื่องจากมีข่าวลือที่ไม่มีมูลความจริงเกี่ยวกับภัยพิบัติซึ่งอาจเกิดขึ้นในญี่ปุ่นแพร่สะพัดทั่วโซเชียลมีเดียแต่ในเดือนกรกฎาคมปีนี้นักท่องเที่ยวจากฮ่องกงกลับสูงถึง 272,000 คนเพิ่มขึ้นร้อยละ 54.8 จบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าววันพฤหัสบดีที่20สิงหาคมเป็นวันครบ1สัปดาห์หลังเกิดฝนตกหนักเป็นประวัติการณ์ในจังหวัดชิบะประเทศญี่ปุ่นใกล้กับกรุงโตเกียวเจ้าหน้าที่ทางการระบุว่ามีผู้เสียชีวิต13คนและมีผู้สูญหายอีก1คนบ้านเรือนประมาณ 2,700 หลังถูกน้ำท่วมเจ้าหน้าที่ในเมืองชิบะกล่าวว่ารถยนต์ที่ถูกทิ้งร้างบนถนนเกือบทั้งหมดถูกเคลื่อนย้ายออกไปแล้วแต่การระบุตัวเจ้าของรถยังคงเป็นหนึ่งในความท้าทายปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาในจังหวัดชิบะตั้งแต่เย็นวันที่13สิงหาคมจนถึงเช้าวันรุ่งขึ้นนั้นมากเป็นประวัติการณ์โดยเมืองชิบะได้รับปริมาณน้ำฝนราว3เท่าของปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยของเดือนสิงหาคมภายในเวลาเพียงครึ่งวันทางการได้ออกประกาศแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินระดับ5ซึ่งเป็นระดับสูงสุดสำหรับฝนตกหนักใน22เมืองและเขตปกครองส่วนท้องถิ่นและยังออกประกาศแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินระดับ5สำหรับดินถล่มในอีก6เมืองด้วยเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดกล่าวว่าบ้าน3หลังพังเสียหายอย่างสิ้นเชิงบ้านอีก78หลังเสียหายอย่างหนักขณะที่บ้าน49หลังเสียหายบางส่วนรวมแล้วมีบ้าน 2,695 หลังที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมรถประมาณ 2,700 คันทั่วทั้งจังหวัดเสียหายจนใช้งานไม่ได้เนื่องจากจมอยู่ใต้น้ำท่วมมีรายงานว่ามีการเคลื่อนย้ายรถออกไปแล้วประมาณ 2,500 คันที่ถูกทิ้งไว้บนถนนเมื่อวันพุธที่19นายโมเตงิโทชิมิตสึรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นกล่าวว่าญี่ปุ่นจะจัดทำแผนความร่วมมืออย่างครอบคลุมเพื่อช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจและภาคพลังงานของซาอุดีอาระเบียและอีก5ประเทศในอ่าวเปอร์เซียที่ได้รับผลกระทบทางลบจากสถานการณ์ในอิหร่านเมื่อวันพุธที่19สิงหาคมนายโมเตงิได้เข้าเฝ้าเจ้าชายไฟซอลบินฟาร์ฮานอัลซาอูดรัฐมนตรีต่างประเทศของซาอุดีอาระเบียที่กรุงริยาดทั้งสองสนทนากันประมาณ2ชั่วโมงรวมทั้งการหารือกันช่วงรับประทานอาหารกลางวันด้วยนายโมเตงิกล่าวต่อเจ้าชายไฟซอลว่าญี่ปุ่นจะช่วยเพิ่มปริมาณสำรองน้ำมันในภูมิภาคเอเชียภายใต้กรอบโครงการ Power Asia ของญี่ปุ่นเขายังได้แสดงความปรารถนาของญี่ปุ่นที่จะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับซาอุดีอาระเบียซึ่งมีทรัพยากรพลังงานอุดมสมบูรณ์เจ้าชายไฟซอลทรงยินดีกับข้อริเริ่มของญี่ปุ่นและตรัสว่าซาอุดีอาระเบียจะดำเนินการในเชิงบวกเพื่อรักษาความมั่นคงด้านพลังงานสำหรับตลาดระหว่างประเทศรวมถึงญี่ปุ่นด้วยกระทรวงการป้องกันประเทศของญี่ปุ่นวางแผนที่จะขออนุมัติงบประมาณสูงเป็นประวัติการประมาณ9ล้านล้านเยนหรือประมาณ 1.87 ล้านล้านบาทสำหรับปีงบประมาณ2570นอกจากนี้กระทรวงยังจะขออนุมัติงบประมาณสำหรับมาตรการต่างๆเช่นการนำระบบสนับสนุนการตัดสินใจโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โดยไม่ได้ระบุถึงต้นทุนที่คาดการไว้ค่าใช้จ่ายบางส่วนยังไม่สามารถคาดการได้เนื่องจากคาดว่าการหารือเพื่อแก้ไขเอกสารสำคัญด้านความมั่นคงแห่งชาติของญี่ปุ่น3ฉบับจะดำเนินต่อไปจนถึงสิ้นปีคำขอของทางกระทรวงจะมุ่งเน้นไปที่ขีดความสามารถด้านการป้องกันประเทศเพื่อตอบโต้รูปแบบการทำสงครามแบบใหม่ที่ใช้ AI และโดรนนอกจากนี้ยังจะให้ความสำคัญกับความพยายามในการเสริมสร้างรากฐานการป้องกันประเทศและรักษาขีดความสามารถในการต่อสู้ที่ยืดเยื้อทางกระทรวงมีแผนจะจัดตั้งระบบสนับสนุนการตัดสินใจโดยใช้ AI ที่กองบัญชาการปฏิบัติการร่วมซึ่งกำกับดูแลกองกำลังป้องกันตนเองทางบกทางทะเลและทางอากาศนอกจากนี้
ยังมีแผนที่จะนำระบบคลาวด์ที่ได้รับการปรับปรุงมาใช้และพัฒนาขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงที่ยิงจากใต้น้ำด้วย

นายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนแสดงความพร้อมที่จะมีบทบาทเชิงสร้างสรรค์เพื่อสันติภาพและเสถียรภาพในคาบสมุทรเกาหลีต่อไปในฐานะประเทศเพื่อนบ้านที่สำคัญที่สุดนายหวังกล่าวข้อความข้างต้นในการหารือกับนายโชฮยอนรัฐมนตรีต่างประเทศของเกาหลีใต้ที่กรุงโซลเมื่อเย็นวันพุธที่19สิงหาคมนายหวังได้ตอบรับคำขอของนายโชซึ่งต้องการความร่วมมือจากจีนในการทำให้คาบสมุทรเกาหลีปลอดอาวุธนิวเคลียร์และช่วยให้เกาหลีใต้กับเกาหลีเหนือได้กลับมาเจรจากันอีกการหารือครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่หนังสือพิม

่อนหน้าถือเป็นการเพิ่มขึ้นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมีนาคมแม้ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจากจีนจะยังลดลงอย่างมากแต่นักท่องเที่ยวจากเกาหลีใต้ไต้หวันและจากที่อื่นๆได้เข้ามาช่วยชดเชยส่วนที่ขาดหายนี้องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่นเปิดเผยว่าตัวเลขเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่าในเดือนกรกฎาคมมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาญี่ปุ่น 3,442,100 คนถือเป็นสถิติสูงสุดสำหรับเดือนดังกล่าวเมื่อจำแนกตามประเทศหรือดินแดนพบว่านักท่องเที่ยวจากจีนไม่รวมฮ่องกงลดลงร้อยละ 56.1 เนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศกำลังตึงเครียดแม้จะมีจำนวนนักท่องเที่ยวถึง 428,000 คนแต่ตัวเลขนี้ก็ถือเป็นการลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่8เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าขณะเดียวกันเกาหลีใต้ครองอันดับ1ด้วยจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาเยือนญี่ปุ่นกว่า 894,000 คนเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.9 นักท่องเที่ยวจากไต้หวันก็เพิ่มขึ้นเช่นกันมีจำนวนกว่า 763,000 คนเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.4จำนวนนักท่องเที่ยวจากฮ่องกงเมื่อเดือนกรกฎาคมของปีที่แล้วลดลงอย่างฮวบฮาบเนื่องจากมีข่าวลือที่ไม่มีมูลความจริงเกี่ยวกับภัยพิบัติซึ่งอาจเกิดขึ้นในญี่ปุ่นแพร่สะพัดทั่วโซเชียลมีเดียแต่ในเดือนกรกฎาคมปีนี้นักท่องเที่ยวจากฮ่องกงกลับสูงถึง 272,000 คนเพิ่มขึ้นร้อยละ 54.8จบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น